นคำไทยแลขอรับฟังมาลีทุนันเดมอตรายาลิลิมตัมบันนคลากายา